ไอ้ปลุกปีก็ได้ฮะไก่กันนั่งนะงาก้อนเดียได้ฮะเอาสมัยกันนะฮะนี่ก้อนได้ปริมาบูดูสโอกันเองจัดสรรโอเคว่าประมาณนักวันสิ่งใดกันดงโอ้ว่าปานีแต่ยาวสายยาวไปสายยาวสายยาวสัตว์ไป